คนประโยชน์ส่วนตัวจากคอนเสิร์ตด้วยใจมักเฮ็ดให้ตนเองมีความสุขหงละครก็ได้ส่งเสียงเปล่งประกายอีกครั้งท่านผู้ฟังบัดนี้พอเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยแต่ละวันจะเล่าเนื้อหาละเอียดสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขามาเราหุบเหงาเลยมีตัวเมืองแห่งหนึ่งในนั้นสัตว์ต่างๆได้ดำรงชีวิตและให้เวียกคือกับคนเขามีโกเอล่าตัวหนึ่งมักหักแสดงศิลปะและละครตั้งแต่น้อยความมักหักนี้เมื่อเกิดย้อนพ่อของเราพ่อของเราได้สั่งหงละครของเมืองดังกล่าวเสริมมันได้น้ำออกความเบิกบานมวลเซินและความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายแม่นความทรงจำอันดีงามของสัตว์ต่างๆในเมืองแห่งนี้เมื่อเกวล่าใหญ่แล้วเราได้บริหารหงละครแทนพอและตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องเสิร์ฟสานผลงานของพอเป็นประกายแสงต่อไปอีกแต่ความเป็นจริงที่ว่านั้นบ่ได้สวยงามและสะดวกสบายดังที่เราหวังไว้ยุคสมัยได้พัฒนาไปเรื่อยๆวิถีชีวิตและรูปแบบบันเทิงก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนำหงละครบ่ได้เป็นทางเลือกของสัตว์ทั้งหลายอีกแล้วยอดการจำหน่ายปีเขาสมหนักมือหนักหน่อยลงเกือบบ่มีรายรับแล้วรายจ่ายประจำคือการบูรณารักษาหงละครและค่าน้ำค่าไฟเปลี่ยนต้นได้กลายเปลี่ยนภาระนักหน่วงวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกหนี้สินของหงละครก็หนักมือหนักหลายขึ้นพนักงานของธนาคารได้ท้องหนีนำกวยล่าหลายครั้งแล้วสุดท้ายได้บอกกวยล่าว่าถ้าหากบ่สามารถใช้หนี้ตามเวลากำหนดทั้งธนาคารจะเรียกคืนหงละครและเอาไปประมูลในเมื่อคำนึงถึงหงละครที่พ่อของตนได้ทุ่มเทกายใจมาเปลี่ยนหลายสิบปีกายจะเสียหมดไปกวยล่ารู้สึกกังวลใจและหมดหวังที่สุดแต่เราบ่ยอมแพ้ปุยาปาถิ่มความฝันของตนเพื่อเห็นไทยของละครเป็นประกายอีกครั้งแล้วได้วางแผนลาจักงานประกวดหนักห้องอยู่ของละครเพื่อดึงดูดสัตว์ต่างๆในเมืองเข้าสมงานสร้างไร้หับพันกันขายปีเข้าสมแล้วเอาไปใส่นีและสืบต่อรักษาของละครไว้แล้วได้ตั้งเงินรางวัลจำนวนเหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้มักห้องเพลงมาเข้าความงานหลังจากวางแผนดำเนินงานเรียบร้อยแล้วกวยล่าก็จะลงมือเหตุตัวจริงคนอื่นหมดก็คือใช้วิธีโฆษณาแจกใบบิลส่วนแล้วมีผู้ช่วยเพียงคนเดียวเท่านั้นคือโตกับแก้กับแก้ได้รับผิดชอบการออกแบบและจัดหน้าพิมพ์ใบบิลแต่ว่ากับแก้เฒ่าแล้วตาลายเบิ่งบ่แจ้งได้เหตุเวียกสำคัญยามผิดพลาดมันเป็นอย่างกันแท้จักหน่อยตะละวันจะเราสุฟังบัดนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พียงมื่อวันผ่านไปพ่อเขามาเล่าฮุบเงาต่อวางกี่นี้แต่ละวันได้ว่าเถิงกับแก่ได้เห็นเวียกผิดภาพนั่นก็คือแล้วได้พิมพ์ผิดตัวเลขของจำนวนเงินรางวัลให้กลายเป็นตัวเลขใหญ่ๆเลยหลังจากพิมพ์ออกเปลี่ยนใบเบี้ยวแล้วบังเอิญมีลมแห้งๆมาผัดเอาใบเบี้ยวไปตามสายลมและกระจายกระจายไปทุกแห่งของเมืองเลยภายในเวลาสั้นๆเรื่องเงินรางวัลสูงๆเถื่อเผยแพร่ไปทั่วเมืองในเมืองฮอบคัดเลือกมีผู้สมัครเข้าร่วมงานจำนวนหลายแต่เลี้ยงแถวแนวอยู่หน้าประตูของละครสัตว์ประเภทต่างๆในถูกไว้พากันมาร่วมงานด้วยความมาหักข้องเพลงเดด้วยความอยากได้เงินรางวัลเดซึ่งได้เฮ็ดให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความฟุ่มเฟือยที่สุดพันกันคัดเลือกหลายหอบในที่สุดมีซัดฮาโตได้ทองหอบสิงสนาเลิศซัดฮาโตนี่ล้วนแต่มีพรสวรรค์ด้านการห้องเพลงแต่ก็มีเรื่องล้ำคันใจของภายแล้วตัวหมูแม่นผู้แบ่แม่แล้วต้องเบิ่งแนงดูแลลูกเสากว่าโตและยงกับเวียกบ้านในถูกมือเฮ็ดให้มันบ่มีเวลาส่วนตัวไปเฮ็ดสิ่งที่ตนเองมักแต่ละมือก็เต็มไปด้วยความอิดเมื่อยตัวเมนเมนสาวน้อยที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีแต่แฟนของเราแข่งกระด้างหลายเบิ่งเราต่ำเกินไปและสกัดกั้นป้องให้เราไปล่าฝันของตนตัวลิงทนเมนผู้เบาที่เติบใหญ่ในครอบครัวเป็นแก๊งมาเฟียแต่เราบ่อยากเห็นเรื่องละเมิดกฎหมายคือกับครอบครัวเรามาหักดนตรีมาหักเรียนเปียโนและห้องเพลงแล้วทั้งย่านกลัวพอที่หดให้ในเวลาเดียวกันก็สวยโอกาสหลักล่าฝันให้แก่ตนเองตัวสร้างแม่นผู้สาวที่ขี้อายน้ำเสียงของเรามวนที่สุดแต่เราบ่มั่นใจตนเองถ้ายืนอยู่ท้องเวทีเราก็ตื่นเต้นจนออกเสียงบ่ได้ผู้ที่ห้าแม่นตัวหนูเราคงเพียงมวนและเห็นแก่ผลประโยชน์ที่สุดจุดประสงค์ที่เขาความงานก็คือเพื่ออยากได้เงินรางวัลอย่างเดียวหลังจากได้เข้าฮอบสิงสนาเลิศแล้วเจ้าของโรงละครคือเกวล่าก็จัดการฝึกซ้อมให้ข้าเจ้าโดยเฉพาะต่อไปก็เกิดเรื่องอย่างคันเดจักน้อยแต่ละวันจะเราสุฟังวันนี้พ่อเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องติดตามหักฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ในรายการมันนี่กาละวันเมียนเราหุบเงากระตุนที่มีเสวาห้องเพลงมันนี่พวกเขามาล้มกันต่อหลังจากได้คัดเลือกสัตว์ห้าตัวที่เขาความชอบสิงสนาเลิศแล้วก็เข้าสู่ระยะกาเกียมเพื่อมือสำคัญกุเอล่าได้อบรมผู้ขอหอบสิงสนาเลิศด้วยตนเองเพื่อให้มีการแสดงดีที่สุดพร้อมเดียวกันนั้นกุเอล่าก็พยายามปิดบังความลับของตนคือเงินรางวัลส่งนั้นเมียนขอพิพาทซื่อๆเล่าบ่มีปัญญาจกเงินหลายบันนั่นดอกจะเมื่อทำมิตรที่จัดหอบคัดเลือกจนฮอดการฝึกซ้อมประจำวันแล้วก็ได้ปิดบังความลับนี้อย่างระมัดระวังบ่กล้าบอกให้ผู้อื่นฮู้มีเพียงแต่แบ่งหาบความกดดันทั้งหมดด้วยตนเองแล้วต้องอบรมผู้เข้าความงานก้าเกียมการแข่งขันหอบสิงสนาเลิศต้องจัดการเรื่องท้องหนี้จากธนาคารทำเป็นความว่าความลับของตนจะเถื่อเผยแบแล้วต้องหักมือกับหลายสิ่งหลายอย่างมีความกดดันหลายจนเกือบบ่ไหวแล้วแต่ยังกัดแขวสู่ต่อแล้ววังยามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราจักงานข้างนี้ให้ประสบผลสำเร็จแต่ว่าเรื่องอับสวกได้เข้าหาเราคือเก่าหงละครเก่าหลายแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็เปรเพธนาคารท้องนี้อีกแล้วในการซ่อมใหญ่ข้างหนึ่งวิธีเก่าพังทลายเฮ็ดให้ผู้เข้าห่วมทั้งหมดตกใจความลับเกี่ยวกับเงินรางวัลก็ถือเผยแพร่ไปพร้อมมานี่ผู้เข้าห่วมทั้งหมดก็ฮู้แล้วว่าเงินรางวัลส่งนั้นเมื่อกันหลอกลวงเท่านั้นตนเองสุ่มความพยายามเข้าในการฝึกซ้อมและการแสดงที่ของคอยมาด่วนนั้นนั้นล้วนแต่แม่นเสียงแหงละล่าข้าเจ้าฮู้เสือผิดหวังเครียดแค้นและบ่ยอมพากันลาจากห้องละครบ่เข้าความงานอีกแล้วจะแม่นเห็นใจน้ำข้าเจ้าเนาะท่านผู้ฟังปานนี้พวกเฮามาเบียนบรรยากาศฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อนจักหน่อยล้มกันต่อ

พียงมุมวันพันไปกาละวันจะเราหุบเงาต่อวิธีพังทลายแล้วความลับเกี่ยวกับเงินละวันเถอะเผยแบผู้เข้าความทั้งหมดมีความผิดหวังมีความเครียดแค้นและพากันล่าจากของละครของละครที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนบัดนี้เต็มไปด้วยสิ่งเสียเหลือและความเงียบเหงาโกเอล่าแหนมเบิงสภาพแบบนี้ปรากฏว่าความพยายามทั้งหมดของตนจะเสียไปแล้วล่ะบ่ได้ผลหยังแล้วอดบ่ไหวแล้วหมดหวังที่สุดเราได้ยอมรับความจริงตัดสินใจว่าจะบ่สู้ตัวอีกแล้วทำใจไว้แล้วว่าคงละครจะถือธนาคารเฮียกคืนและประมูลกัวล่าเสียใจและหู้เสียผิดพ่อตนเองบ่สามารถรักษามรดกที่เป็นผลงานของพ่อไว้บ่สามารถเฮ็ดสิ่งที่ตนเองมักให้สำเร็จผลในขณะที่หมดหวังเรื่องอบอุ่นใจที่คิดบ่ถึงได้เกิดขึ้นผู้เข้าความงานที่ได้ละจาไปด้วยความผิดหวังนั้นได้คอยกับขึ้นมาข้าเจ้าบ่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลอีกเพราะว่าประสบการณ์ที่ฝึกซ้อมและห้องเพลงด้วยใจเฮ็ดให้ข้าเจ้ามีความสุขหลายในเมื่อก่อนจุดประสงค์ที่เข้าความงานของข้าเจ้าอาจจะแมนเพื่อเสื้อเสียงเงินรางวัลและผลประโยชน์แต่บัดนี้ข้าเจ้าเมียนเฮ็ดจากใจเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองมักการห้องเพลงก็ได้กลายเป็นส่งทางหนึ่งที่ให้ข้าเจ้าระบายความบ่สบายใจและเหลื่อมเรื่องล้ำค้างใจข้าเจ้าบ่อยากปะทิ่มสิ่งที่ตนเองมักบ่อยากให้ความพยายามของตนเสียไปละล่ะข้าเจ้าพากันอนามัยของละครส่งแปลงเครื่องเปเพเอาวัสดุที่มีอยู่ในของละครมาสร้างเวทีใหม่ข้าเจ้าอยากจัดคอนเสิร์ตเพื่อความมหักของตนผู้ส่วนเรื่องเงินรางวัลและผลประโยชน์ท่านผู้ฟังก่อนจะเข้าสู่คอนเสิร์ตของข้าเจ้าพวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะลงลายกับดนตรีเครือข้าเจ้า

เพียงมวลผ่านไปพ่อเขามาเล่าหุบเงาต่อเลยบ่มีเวทีที่ลูลาสวยงามบ่มีเงินรางวัลแต่ว่าคอนเสิร์ตของข้าเจ้ากินใจผู้ชมที่สุดผู้เข้าชมทุกคนล้วนแต่ได้แสดงตนเองให้ดีที่สุดเอาอารมณ์ทั้งหมดเสื่อมซึมเข้าในเสียงเพลงอย่างเต็มที่ห้องเพลงอย่างสุดใจเป็นประกายแสงอยู่ทั้งเวทีคอนเสิร์ตที่ผู้เข้าชมจัดด้วยความสมัครใจนี้ได้ดึงดูดชาวเมืองทั้งหลายเข้าชมเสียงเพลงและการแสดงที่จริงใจได้สั่งความเบิกบานมวลเซินและเอาชนะใจผู้ชมแต่ละคนเสียงตบมือเสียงขอห้องดังสนั่นในจำนวนผู้ชมทั้งหลายนั้นมีผู้พิเศษคนหนึ่งคือนักห้องมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองแต่แล้วได้เสาเหตุวิยะห้องเพลงมาหลายปีแล้วหลังจากคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงนักห้องผู้นี้ได้พัวพันกับเกวล่าและบอกว่าตนเองจะช่วยเหลือสองแปลงของละครแห่งนี้หาผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสนับสนุนเกวล่าให้ของละครแห่งนี้เป็นประกายอีกครั้งสุดท้ายของละครเก่าได้มีใบหน้าใหม่มีความสวยงามและบรรยากาศฟูดฟื้นขึ้นใหม่ทั้งได้หับความนิยมสมชอบหลายกว่าเก่าอีกกลายเป็นเวทีสำคัญของผู้ล่าฝันสำหรับผู้เข้าความงานทั้งหมดที่ได้หับแห้งบันดาลใจจากเสียงเพลงได้เข้าใจว่าความฝันที่แท้จริงบ่แม่นอาศัยเงินค้ำบ่แม่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหามีนเกิดจากใจมักหักแท้ในชีวิตของคนเฮาก็ต้องผ่าเซินกับความเสียใจความยุ่งยากและความเดือดร้อนแต่ว่าถูกคนล้วนแต่สามารถกลายเป็นตัวละครเอกในเวทีแห่งชีวิตของตนเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นและเป็นประกายแสงในเวทีของตนมีความสุขสุขดีพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: FM 93 MHz
1: การศึกษาภายมีชีวิตยาเสพติดภายชีวิตวอดวายสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารระยะ2เมืองจีนให้ทุกท่านได้ฟังเป็นต้นไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมจีนได้เพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยพร้อมนี้ข่าวเกี่ยวกับจีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีต่อประเทศทั้งหมดในแอฟริกาที่ได้สั่งตั้งสายพันธุ์ทางด้านการทูตกับจีนเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายประเทศเห็นว่าความหับหู้คืนใหม่ต่อความสำคัญของข้อริเริ่มการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางมีเรื่องนี้เว้าสู่ทุกท่านได้ฟังระยะต่อไปจากทางรายการคือระยะ2เมืองจีนพร้อมเดียวกันนี้ระยะที่2ของรายการทัดบุฟังคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนมื้อนี้เฮาจะไปที่เซินตูแขวงเซส่วนของจีนไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ฮำเฮียนและใช้ชีวิตอยู่ทางนั้นรายละเอียดเป็นใดก็ติดตามมาฟังได้ระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮามาฮู้เกี่ยวกับบุญตวนอูบุญตวนอูมีความหมายความสำคัญแนวใดมีประวัติความเป็นมาจังใดหับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนได้ในตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน

0: 来呀双门起跟 CMG FM 93 MHz
1: เอามาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารระยะซองเมืองจีนเกี่ยวกับไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมจีนได้เพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยวันที่29เมษายนที่ผ่านมาสหพันธ์การจราจรสินค้าและการจัดซื้อของจีนได้เปิดเผยข้อมูลการจราจรสินค้าในไตรมาสที่1ของปีนี้ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนมีนาปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าอยู่ในสังคมจีนได้บรรลุถึง 9,600 กว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนจังว่าการเติบโตได้เพิ่มขึ้น 0.5 ส่วนห้อยนับแต่เดือนมังกร5เดือนมีนาปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนได้ประกอบส่วนหลายกว่า80ส่วนห้อยของการเติบโตด้านยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมและยังคงเป็นแห่งขับเคลื่อนต้นตอในการสุกโยกการเติบโตทางด้านความต้องการการจราจรสินค้าในสังคมนอกนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าของกรมกองและพลเมืองได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนแต่มาสที่1ปีนี้ปริมาณการจราจรสินค้านำเข้าประเภทซื้อขายกันในจำนวนหลวงหลายเส้นผลิตภัณฑ์พลังงานแฮโลฮาเป็นต้นนับรวมแล้วได้เพิ่มขึ้น 9.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนจีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีต่อประเทศทั้งหมดในแอฟริกาที่ได้สั่งตั้งสายโพพันธ์การทูตกับจีนเริ่มวันที่1พฤษภาคม2026นี้คณะกรรมการกฎระเบียบภาษีของรัฐบาลจีนได้ประกาศแจ้งการว่านับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2026ไปถึงวันที่30เมษายน2028จีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีด้วยรูปแบบสิทธิพิเศษด้านภาษีต่ำต่อ3ประเทศในแอฟริกาที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนา

แต่ได้สั่งตั้งสายพบพันธ์ทางด้านการทูตกับจีนในนั้นอัตราภาษีของผลิตภัณฑ์ภายในโควต้าจะถูกลดลงเป็นศูนย์ส่วนอัตราภาษีของผลิตภัณฑ์ที่บ่อยู่ในโควต้านั้นจะบ่เปลี่ยนแปลงภายในเวลา2ปีที่จะจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวจีนจะสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหารือการเซ็นสัญญาพบพันธ์คู่ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในแอฟริกาที่เกี่ยวข้องสำหรับ33ประเทศด้อยพัฒนาในแอฟริกาที่ได้สั่งตั้งสายพบพันธ์การทูตกับจีนจีนได้ปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีต่อผลิตภัณฑ์ห้อยสดห้อยเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2024เป็นต้นมาท่านผู้ฟังมาติดตามข่าวเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายประเทศเห็นว่าควรหับหู้ขึ้นไหมต่อความสำคัญของข้อริเริ่มการร่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางภายใต้สภาพการที่สองทางการเดินเหือดั้งเดิมที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนับมือนับเพิ่มหลายขึ้นย้อนการปะทะกันระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านสื่อมวลชนต่างๆเป็นต้นหนังสือพิมพ์ Daily Morrow ของศรีลังกาวารสารของอเมริกาและเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสไปได้ตีราคาตั้งหน้าต่อทากำปั่นที่ลงทุนโดยจีนและขบวนรถไฟด่วนจีนเอลบโดยเห็นว่าควรหับหู้ขึ้นใหม่ต่อคุณค่าทางยุทธศาสตร์และความหมายตัวจริงของข้อริเริ่มการร่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่เสนอโดยผู้นำสูงสุดของจีนหนังสือพิมพ์ Daily Mirror ของศรีลังการายงานว่าผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ทากำปั่นสากลฮามบันโตต้าซึ่งเป็นท่ากำปั่นทะเลลึกแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ใต้สุดของศรีลังกาได้พิจารณาบทบาทด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายหลังจากนั้นท่ากำปั่นดังกล่าวต้องได้เริ่มการปรับปรุงเพื่อขยายขนาดของการบริการรอบใหม่ท่ากำปั่นแห่งนี้แม้นโครงการร่วมมือสำคัญในการร่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางระหว่างจีนกับศรีลังกาในแต่มาสที่1ปี2026ท่ากำปั่นดังกล่าวได้เขียนทายสินค้าหลายกว่า2ล้านกว่าต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า47ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข้อริเริ่มแล้วทางกลางที่เสนอโดยตุรกีแม่น2ทางขนส่งสากลที่ผ่านอาซีกลางและเขตทะเลสาบกาสเปียนไปสู่อาเซอร์ไบจานซอกนีตุรกีซึ่งเป็นการเชื่อมต่อในระดับสูงกับข้อริเริ่มการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนสามารถลดเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างเอรบกับอาซีให้หน่อยลงอย่างหลวงหลายวารสาร The Diplomat ของอเมริกาได้ลงพิมพ์บทความวางบทดมานี่ว่าภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วทางกำลังหันจากแผนการทดลองทางยุทธศาสตร์กลายเป็นภาคส่วนที่จำเป็นในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันระหว่างเอรบกับอาซีปี2026ขบวนรถไฟด่วนจีนเอรบขบวนทำอิฐที่แล่นผ่านทะเลสาบกาสเปียนได้ใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเดินทางจากนครชีอานของจีนไปฮอดนครหลวงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกำลังแข็งแกร่งในการแข่งขันของแล้วทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมนับแต่ปี2013ที่ท่านสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเป็นต้นมาเวทีการร่วมมือสากลดังกล่าวได้ปกคลุมหลายกว่า150ประเทศหลายกว่า30องค์การจัดตั้งสากลในทั่วโลกเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสไปได้เปิดเผยบทความโดยซี่ให้เห็นว่าข้อริเริ่มการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางได้หันเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของจีนให้กลายเป็นพื้นฐานโครงหลังการเสื่อมยงเสื่อมจอดการค้าและเครือข่ายการร่วมมือลักษณะการผลิตได้หันเปลี่ยนการพัวพันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศต่างๆให้กลายเป็นการพัวพันร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ด้วยรูปแบบการร่วมมือที่ถือเอาการปรึกษาหารือร่วมกันสร้างร่วมกันและสมไส้ร่วมกันเป็นพื้นฐานซึ่งกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนที่มีการสุกยู่กันเสื่อมโยงภาคพื้นก็คือทั่วโลกเข้าเป็นอันนึงอันเดียวกันมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนเปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนพิธีเปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่ที่สำนักงานเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาท่านวางซิงเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยผู้ตามหน้าถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของจีนและเพิ่มทวีการสร้างความสามารถยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
รับมือสุขเสริญของภาคพื้นและช่วยสร้างประชาคมร่วมสตากรรมจีนอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านเกาคิมฮุนกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะยกระดับการแจ้งเตือนล่วงหน้าการป้องกันและการรับมือสุขเสริญต่อภัยพิบัติในภาคพื้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การสร้างอาเซียนที่มีความเหนียวแน่นหลายกว่าเก่าอาเซียนให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อห้ามส่งออกน้ำมันเสื้อไฟทำกลางการปะทะกันระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเฮ็ดให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและการสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสังหนักอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทั้งการค้าพร้อมทั้งสุกยู่แผนการซมไส้น้ำมันเสื้อไฟห่วมกันท่านนางคริสติน่าโรเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าฟิลิปปินส์ได้กล่าวอยู่ก่อนประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นภายหลังการพบปะกันของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นวางบุตรมานีบาพวกเขาจะรักษาการเปิดประตูและลักษณะคาดการได้ทางด้านการค้าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นดีในการหลีกเลี่ยงการนำใช้มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดซึ่งรวมทั้งการห้ามส่งออกเครื่องใช้ที่จำเป็นและอื่นๆท่านกล่าวเติมอีกว่าในระยะที่ปัจจัยบ่แน่นอนความคาดการได้ก็แม่นเสถียรภาพขณะที่เสถียรภาพเริ่มจากการรักษาการจราจรสินค้าข้ามชายแดนท่านยังกล่าวเน้นว่าอาเซียนยังจะสุมใส่สุกยู่สัญญาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานสมใส่น้ำมันเสื้อไฟสุกเสริญห่วมกันในกรณีที่การสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสงักให้ได้หับการอนุญาตทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนให้ทุกท่านได้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยกลับมาฟังกันโอลุมสนนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครสุนตูแขวงเสฉวนของประเทศจีน

0: มาถึงระยะดมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังวันนี้จะดมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ส่วนว่าเพิ่นอยู่ไสปัจจุบันนี้เฮียนหยังและอยู่ลาวหันอยู่บ้านใดเมืองใดรายละเอียดที่ตามมาฟังระยะสนทนากับเพื่อนลาวได้ในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: สบายดีน้องมีชื่อว่ารัศมีอิทธิราชอยู่บ้านโพนเมืองหนองบกแขวงคำม่วนตอนนี้แม่นเฮียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเสิงตูแขวงซื่อซวนตอนนี้เฮียนคือเฮียนระดับปริญญาตรีและตอนนี้เฮียนอยู่ปี3กำหนดเฮียนแม่นจบ4ปี
0: ได้มาเกี่ยมภาษาจีนว่าตอนมาปีทำอิฐหั่น
1: ตอนมาปีทำอิฐแม่นเกี่ยมภาษาไปพร้อมเฮียนสายไปพร้อมเลยบ่มีปีแยกกันเพราะว่าอยู่ในที่เฮียนมาก็คือตอนที่แรกเฮียนภาษาจีนไปพร้อมแล้วก็เฮียนภาษาสายไปพร้อมกันเลย
0: ผ่านมาทั้งโคศกได้ลมกับคนลาวว่าโอ้น้องนี่ได้มาเกี่ยมภาษาจีนปีนึงจากนั้นก็เฮียนเข้าสาย
1: แม้นทั้งเกี่ยมทั้งเฮียนเข้าสายพร้อมกันเลยแต่ว่าอาจจะแบ่งก็คือแบบเฮียนภาษาจีนแม่นได้เฮียน2ปีแต่เฮียนควบไปพร้อมกับสายเลย
0: เจ้า
1: เฮียนแบบปี1กับปี2แม่นเฮียนภาษาจีนปี3มาแม่นจะบ่มีภาษาจีนแล้ว
0: อันอยากให้รัศมีว่าสุฟังว่ารัศมีนี่ได้ลงเลิกสายใดในการเฮียนปริญญาตรีเท่านี
1: ้น้องเฮียนแม่นเฮียนออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยเฮียนออกแบบคือแบบออกแบบภายในบ้านออกแบบสวนสาธารณะทั่วไปประมาณนี
0: ้โอ้
1: ออกแบบภายในบ้านประมาณนี้
0: เจ้าๆเป็นอย่างคือเลือกเอาสายนี
1: ้ก็มีความสนใจในการออกแบบนะก็แบบอยากมาพัฒนาอยากรู้ว่าเฮียนอยู่จีนมันเป็นแนวใด
0: เจ้า
1: อยากลองมาพัฒนาเอาประสบการณ์คือแบบจัดสรรแบบภายในเฮือนที่เอาตกแต่งอย่างประมาณนี
0: ้ oh.
1: ตกแต่งรวมเพราะว่ามันเป็นออกแบบสิ่งแวดล้อม
0: เจ้า
1: แบบภายในอย่างประมาณนี้นะเพราะว่ามันรวม
0: แสดงว่าเฮียนสายนี่นี่มันก็ต้องได้อยู่กับความสวยสดงดงามของธรรมชาติแล้วเนาะเฮียนมัสแมนได้เฮ็ดตัวจริงแล้วบ่หรือว่าเฮียนแต่ทฤษฎีซื่อๆหรือว่าแนวใดล่ะ
1: มีเฮียนแบบเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็ก็มีปฏิบัติก็คือแบบอยู่ในโปรแกรมทางนี้เพิ่นได้สอนเกี่ยวกับโปรแกรมหลายโปรแกรมที่เฮียนแบบสร
0: ้
1: างแบบขึ้นมาประมาณนั้น
0: การมาเฮียนสายนี่นี่เป็นแนวใดมีความยุ่งยากหรือว่ามีข้อสะดวกแนวใดบ่สําหรับการเฮียนอยู่จีนดิ
1: มีความยุ่งยากก็คือทางด้านภาษาเพราะว่าภาษาก็บ่แม่นว่าเฮาจะรับรู้เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์เฮียนนับตั้งแต่มาเลยอาจารย์เว้าภาษาจีนเลยก็คือแบบเฮายังบ่ได้เริ่มเฮียนภาษาจีนซ้ําตอนนั้นบ่ได้เฮียนจักโตเลยต้องมาเฮียนอยู่นี้แล้วแบบมีความยุ่งยากทางด้านภาษาและบัดนี้ความสะดวกในการเฮียนก็คือบางเทื่อเฮียนบ่ได้ก็ตั้งใจเฮียนอาจารย์เพิ่นก็อนุโลมให้ประมาณนี้นะ
0: เจ้า
1: ๆขอเพียงแต่เท่านั้น
0: ขอเพียงแต่ตั้งใจเฮียนเน
1: า
0: ะ
1: โดยอาจารย์ก็ต้องว่านักคนต่างประเทศอาจจะบ่เข้าใจหลายปานใด
0: เจ้า
1: เพิ่นก็อนุโลม
0: อยู่โรงเรียนที่รัศมีเฮียนน่ะอยู่เซินตูนี่แม่นอาจารย์เป็นจังได๋เพิ่นก็ใจดีนํานักเฮียนอยู่บ่นําคนต่างประเทศอยู่บ่หรือว่าเพิ่นเป็นจังได
1: ๋อาจารย์แม่นได้ช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วก็โรงเรียนนี้อาจารย์ดูแลดีแฮงก็คือแบบว่าจะเป็นงานบุญต่างๆคืออยู่นี่เนาะมีประเพณีคือแบบตอนนี้ก็จะเข้างานบุญอาจารย์ที่อยู่นี้เพิ่นได้ดูแลก็คือแบบได้จัดงานแบบให้นักเรียนแบบมอบของขวัญให้นักเรียนประมาณนี
0: ้อ๋อ
1: ดีทุกอย่าง

0: แต่ละเทศกาลเนาะอาจารย์จะแบบมาหาและแบบพานำพานักเรียนเฮ็ดกิจกรรมต่างๆกับเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ได้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระเจ้าค่ะ
1: ทั้งเรียนวิชาเฉพาะเนี่ยทั้งเรียนฮู้เรื่องวัฒนธรรมของคนจีนเนี่ยเนาะแล้วก็ปรับตัวเฮานี่ให้อยู่กับคนจีนได้ท่านจ๊ะในการเรียน
0: เรื่องนี้เนาะคือแบบเรียนอยู่นี่ก็คือเฮาบ่ได้ร่วมกับนักเรียนจีนถ้าสมมุติกําลังเรียนจีนเนี่ยเขาจะความรู้บ่ทันเขาเจ้าก็เลยต้องมีการแยกเรียนแยกเรียนก็คือแบบนักเรียนต่างประเทศก็ต้องเรียนกับต่างประเทศประมาณนี
1: ้
0: เลยแบบหมู่คนบ่มีปานใด
1: แม่นว่าม
0: ีอยู่แต่บ่หลายก็คือถ้าทูตไปลิ้นกีฬาบ่ไปเห็นเขาเจ้าก็เว้าลมกันประมาณนี
1: ้โอ้เจ้าบัดนี้เว้าเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนนี่เป็นจังได๋บ่อยู่บ่อนเซามันก็สะดวกสบายอยู่บ่หรือว่าแนวใด
0: ก็คือบ่อนที่อันนี้อยู่เนาะบ่อนอยู่บ่อนเซาแม่นดีมาทุกอย่างเลยก็คือดีกว่านักเรียนศิลป์ก็คือมีห้องครัวห้องครัวก็คือแบบมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยและบัดนี้ซักเครื่องเอียงก็สะดวกเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นได้อันตอบสนองให้นักเรียนต่างประเทศโคตรได้ดีเลย
1: คือเพิ่นเอาใจใส่หลายนอกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการเป็นอยู่เรื่องการทําการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตจังซั่นแล้วมาถึงปัจจุบันนี้นี่รัศมีได้เรื่องการเรียนของรัศมีนี่ไปฮอดใส่แล้วกําลังเฮ็ดอีหยังอยู่คุ้นเคี่ยวอย่างอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี่ก็คือแบบยังเรียนไปปกติเพราะว่ายังบ่ทันมีแผนหยังเพราะว่าเฮ็ดตามที่อาจารย์บอกคือประมาณนั้น
1: เจ้าความหักความแพงเบิ่งแยงเอาใจใส่สามัคคีกันแนวใดบ่คนลาวเฮาที่อยู่นํากัน
0: ก็คือแต่ละคนเนาะเรียนสายที่แบบว่าบ่คือกันเลยก็คือแบบมีออกแบบแต่ว่าออกแบบคนละภาคก็คือแบบมีออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่าอย่างค่ะนะ
1: เจ้า
0: และแบบก็มีความสามัคคีกันก็คือแบบเวลากินข้าวกินหยังก็คือแบบมีกิจกรรมที่แบบอาจารย์แต่งตั้งให้ไปฟ้อนพร้อมงานอย่างก็แบบมีความสามัคคีกันประมาณนี้
1: เจ้าก่อนจะฟังเพลงจากถามรัศมีตื่นว่ามาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนมีความสุขแนวใดบ่ในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนหรือว่าจังได
0: ๋ก็คือแบบมีความสุขก็คืออยู่นี้แบบเฮาได้มาเฮาได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นก็คือแบบคําเอาที่ว่าคนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลก็สิประมาณนั้นแบบเฮาตอนที่แรกเนาะเฮาอยู่ลาวเนาะบ่แม่นบ้านเฮาบ่พัฒนาอีหยังก็คือแบบมาประเทศอื่นก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมันเฮ็ดให้แบบเฮาแบบอยากอยู่ต่ออีหยังประมาณนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าการดํารงชีวิตอยู่นี้มันดีนะ
1: เจ้าผู้คนอยู่ทางเซินตู้ก็ใจดีอยู่บ่คนจีนอยู่ทางพุ่น
0: อยู่ทางนี้มีแต่คนใจดีผู้อาจารย์ทุกคนเป็นมิตรทุกคนเลยบ่ว่าจะเป็นแบบหมู่เพื่อนคนจีนก็แบบเป็นมิตรทุกคนเลย
1: โอ้เจ้าเดี๋ยวนี้ก็เจ้าฮู้จักประเทศลาวเฮาหลายขึ้นบ่ตามความคิดของ
0: รู้สึกว่าแต่ก่อนเขาเฒ่าตอนที่มาแรกๆแบบคนจีนบ่ฮู้จักประเทศลาวเลยแล้วในปัจจุบันก็คือแบบจีนกับลาวมีมิตรสัมพันธ์กันเนาะก็คือแบบตอนนี้รถไฟลาวจีนได้เปิดกว้างแล้วนะก็คือแบบเฮ็ดให้คนจีนได้ฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้น
1: ดีใจบ่ในนามส่วนตัวเป็นคนลาวที่มาอยู่นี่เขาเจ้าฮู้จักประเทศเฮาหลายขึ้น
0: อันนี้ก็รู้สึกดีใจแฮงเพราะว่าแต่ก่อนเขาเจ้าบ่ฮู้ประเทศลาวก็เลยแบบรู้สึกน้อยใจหน่อยนึงที่แบบตัวเองก็เป็นคนลาวมาอยู่ประเทศจีน
1: เจ้า
0: เขาบอกว่าตัวเองบ่เป็นคนลาวอย่างเขาคิดว่าน้องเป็นคนไทยอย่างประมาณนี้นะ
1: โอ้เจ้าเจ้าเอ้ารัศมีพักหน่อยนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาลงกันตื่นเนาะ

0: มีคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเซินตูแขวงเสส่วนนักศึกษาลาวคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หัน3ปีแล้วเพิ่นก็เอาใจใส่ในการทําเฮียนโดยเฉพาะเฮียนสายออกแบบสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นความหักมักพิเศษที่มาเฮียนสายนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนอย่างมีความสุขอยากถามรัศมีตื้อว่าอยู่พุ่นนี่ไปมาเดินทางไปนี่ไปหั่นนี่รัศมีใช้บริการแนวใดรถไฟใต้ดินบ่หรือว่ารถเมล์ประจําทางหรือว่าแนวใด
1: อยู่นี่ก็คือใช้รถไฟใต้ดินไปมาสะดวกดีกับแบบอีกอย่างใช้รถไฟมันก็แบบรถบ่ติดหลายแล้วมันฮอดพอดเป้าหมายไว้แถมยังถูกอีก
0: เจ้าโอ้ก็ดีแล้วแต่มานี่ได้ไปเที่ยวใส่แนวบ่อยู่ทางเซินตูถ้ามีเพื่อนไปยามเฮาหรือว่ามีหมู่ไปเล่นนําเฮาดิเฮาอยากจะพาเขาไปฮู้จักหยังทํา
1: อยู่นี้สําหรับอยู่นี้ก็ไปแน่ก็มีบ่อนที่มีชื่อเสียงอยู่นี่ก็มีส่งเมามีแพนด้าอยู่นี้เพราะว่าเป็นถิ่นกําเนิดที่เป็นต้นกําเนิดที่เกิดจากอยู่ในเซินตูมีแพนด้าบ่อนมีแพนด้าแต่ว่าน้องอีกคนไปแต่ส่วนสัตว์น้อยบ่ได้ไปที่แบบที่ใหญ่เลยนะบ่ได้ไปไปแต่ส่วนน้อย
0: เจ้าบ่เป็นหยังเนาะอาหารแซ่บเด้คือชื่อของเซินตูเสส่วนแม่นอาหารอีหยัง
1: หัวกัว
0: มาลาทาง
1: มักอาหารจีนเพราะว่ามีหลากหลายรสชาติก็คือแบบสีสันก็คือแบบเขาเจ้าตกแต่งงดงามนะก็คือแบบสีแดงแบบอีหยังประมาณนี้ก็คือแบบมักในสีของที่เขาเจ้าตกแต่งแล้วก็มีหลากหลายแบบอีก
0: ให้เฮาได้เลือกกินเนาะหลายอย่างเนาะอาหารอยู่เมืองจีนมื้อเทื่อปลาชนิดเดียวนี่เขามาเฮ็ดได้หลายอย่างไก่สิมาเฮ็ดได้หลายอาหารเต้าหู้สิมาเฮ็ดได้หลายอย่างบ้านเฮานี่ก็ยังเรื่องอาหารการกินนี่ยังบ่สู้เมืองจีนเนาะเมืองจีนจะมีหลากหลายเมนูให้เฮาได้กินหรือว่าหลากหลายชนิดจังซั่นแล้วจะมีรักษาสุขภาพตนเองแล้วได้เพื่อบ่ให้เจ็บให้เป็นบางคนว่ามันเจ็บเป็นมาแล้วมันมีผลสะท้อนต่อการเฮียนบ่น้อยก็หลายได้ว่าซั่นเบิ่งแยงตัวเองแนวใด
1: บนแยงตัวเองใดๆก็คือใช้ชีวิตปกติส่วนหลายตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าบ่มักเจ็บมักไข้ปานใดประมาณนี้แบบสุขภาพแข็งแรงก็สิว่ามีแต่แบบมีเจ็บก็คือแบบเจ็บหัวเล็กน้อยเจ็บไมเกรนก็คือแบบเวลาเฮียนแบบคิดหลายก็อาจจะเจ็บไมเกรนประมาณนี้แล้วคือมันบ่มีเลยสุขภาพดีทุกอย่างเลย
0: โอ้จ้ะๆโอ้ดีใจแล้วซั่นน่ะเอาซั่นมักเล่นกีฬาประเภทใด
1: มักเล่นที่สุดก็คือกีฬาตีบาส
0: โอ้จ้ะ
1: ตีบาสวอลเลย์บอล
0: เอาก่อนจากกันระยะลมกับเพื่อนลาวนี่ในนามที่เป็นคนลาวมาเฮียนอยู่จีนรถไฟลาวจีนก็ถือว่าเปิดแลนแล้วแล้วมาถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็ฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้นในนามคนลาวนี่ฮู้สึกจังได๋เกี่ยวกับรถไฟลาวจีนสายสัมพันธ์ลาวจีนจีนลาวนี
1: ่สําหรับรถไฟลาวจีนฮู้สึกดีหลายคือแบบต่อไปเนาะถ้าสมมุติคนลาวอยากเข้ามาเที่ยวอยู่ในจีนก็สะดวกขึ้นการค้าขายอีหยังขนส่งอีหยังก็สะดวกขึ้นตามความคิดของน้อง
0: เจ้าการไปเล่นไปเที่ยวเนาะบ่ว่าลาวมาเที่ยวจีนไปเที่ยวลาวแล้วเนาะสะดวกสบายจ
1: ้
0: ะอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนหรือว่าครอบครัวอยู่ทางประเทศลาวที่ติดตามฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในปัจจุบันคือแนวใดเนาะขอเชิญเน
1: า
0: ะ
1: อยากบอกก็คือแบบสิ่งที่อยากบอกก็คือแบบอยากบอกคนในครอบครัวเพราะว่าอันนี้มาอยู่จีนอันนี้บ่เคยกลับบ้านเลยก็คือแบบคิดฮอดแม่แล้วก็หมู่เพื่อนคิดฮอดครอบครัวเต็มเพราะว่าอันนี้มาอยู่จีนอันนี้ยังบ่ได้กลับบ้านเลยจักเทื่อตอนนี้สิฮอดปีที่3ยังบ่ได้กลับมาหาแม่เลยแต่คิดฮอดแม่หลายทุกมื้อเลยจ้ะ
0: เจ้าเอามาฮอดนี้ขอบใจกับรัศมีและสละเวลาเข้าร่วมรายการถึงว่าเป็นครั้งทำอิฐที่เฮาได้ล้มกันแต่ก็ม่วนหลายที่ล้มกับรัศมีจังได๋ครั้งรายการก็ขอให้รัศมีเนาะมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนแล้วก็สําเร็จหน้าที่ในการศึกษาเทื่อนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้านี่ขอให้รัศมีเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนได้ใหม่เนาะให้ล้มเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีนอยู่ในสายตาของรัศมีว่าเมืองจีนมีการพัฒนาคือแนวใดเทื่อหน้าลมกันใหม่เนาะรัศมีเนาะขอบใจหลายๆเด้อเข้าร่วมรายการ
1: เด้อขอบใจ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

ข้าเจ้าเป็นนักศึกษาข้าเจ้าเป็นนักธุรกิจข้าเจ้าเป็นนักศิลปินข้าเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: ไล่ยาสอบหูวัฒนธรรมจีน
2: วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอปุ่นต่วนอู่

ท่านเคยกินข้าวต้มหรือบ่มื้อขึ้น5ค่ําเดือน5ตามจันทรคติจีนทุกๆปีเป็นบุญต่วนอูหรือว่าบุญข้าวต้มของจีนในวันบุญนี้หลายๆครอบครัวจะห่อข้าวต้มกินข้าวต้มบางท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมช่วงเฮือท่านฮู้บ่ว่าเป็นหยังจึงต้องกินข้าวต้มและช่วงเฮือในบุญต่วนอูนี้ตามการเล่าขานกันว่าบุญต่วนอูแม่นจัดเพื่อระลึกถึงท่านซู่หยวนนักกวีผู้ฮักชาติในสมัยบุหานจินซู่หยวนแม่นเสนาอำมาตย์ของแคว้นซู่ในสมัยจานก๊กท่านมีพรสวรรค์และมีความสามารถสูงได้วางข้อเสนอหลายข้อที่เป็นผลประโยชน์แก่แคว้นซู่และประชาชนแต่ข้อเสนอเหล่านี้ได้กระทบถึงผลประโยชน์ของเหล่าขุนนางจึงถูกปฏิเสธอย่างหุนแหงฉะนั้นซู่หยวนจึงถูกเนรเทศไปเขตสายแดนต่อมาเขตซู่ถูกแคว้นใกล้เคียงหกหานและในมือที่เทศบาลแคว้นซู่ถูกศัตรูยึดของนั้นซู่หยวนรู้สึกเจ็บใจที่สุดและเศร้าสลดใจจึงได้โตนลงแม่น้ำตายหลังจากนั้นประชาชนแคว้นซู่ก็รู้สึกโศกเศร้าที่สุดและได้ตีข้องตีกองพายเรือมังกรไปเพื่อช่วยกอบกู้ซู่หยวนแต่ซอกบ่เห็นซู่หยวนได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อบ่ให้ปลาและกุ้งใหญ่ในแม่น้ำกินซบที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นเว้าถึงวัฒนธรรมจีนสบายที่ประเทศจีนบุญต่วนอู่เป็นประวัติความเป็นมาที่ชาวจีนก็คือผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้รู้อย่างลึกซึ้งอันนี้แม่นเว้าย่อๆผ่านรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

น้องชิงหายน้องชิงหายในสมัยบูฮานเสวาทะเลตะเวนตกตั้งอยู่ภาคตะเวนออกเสียงเหนือของแขวนชิงหายมีเนื้อที่ 4,340 กิโลตาเมตรแม่นหนองน้ำเข็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนและก็แม่นหนองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในฤดูหนาวน้ำหนองจับเป็นลำก้อนเหมือนดังแวนแย้งอันหนึ่งเลื่อมใสอยู่ใต้แสงแดดฮอดท้ายเดือนมีนาน้ำหนองเริ่มละลายเมื่อลมแห้งผัดมาหลายทางแล้วน้ำก้อนถึกพัดไปกองอยู่แคมป์ฟางเหมือนดังภูน้ำก้อนแม่นเที่ยวถัดอัศจรรย์ของเขตหนองในฤดูฮ้อนและฤดูใบไม้ล้นเขตหนองเขียวอุ่มทุมดอกไม้และหญ้าสนิดต่างๆประดับแคมป์หนองให้สวยงามที่สุดเกาะนกและภูหายซินใจทะเลในหนองเมนบอนที่นกใหญ่ถิ่นตามฤดูกาลมีหลายที่สุดซึ่งบางปีจะมีฮอด1เซนโตเกาะนกของหนองชิงหายและหญ้าต้นฤดูฮ้อนแม้นและหญ้าที่ดีที่สุดสำหรับไปซมนกอยู่เกาะนกในเวลานี้อยู่แห่งต่างๆในเกาะเต็มไปด้วยห้างนกทุกรูปแบบลายไข่นกหลายสีหลายสันอยู่ท้องฟ้ามีนกบินอยู่ทั้งดินมีนกแลนอยู่หน้าน้ำมีนกลอยฝดฟื้นและสง่างามที่สุดข้อมูลเพิ่มน้องชิงหายภาษามงกุลเอื้อนว่าโคโคโนภาษาติเบตเอื้อนว่าซวงงุนโปล้วนแต่แปลว่าทะเลสีฟ้าน้ำของน้องชิงหายเป็นสีฟ้าเขียวอยู่แคมป์หนองมีหญ้าหลายอยู่หลายบอนได้พัฒนาเป็นนิคมเลี้ยงสัตว์แล้ว

าษาจีนภาษาจีนกลางและภาษาท้องถิ่นภาษาจีนเป็นภาษาที่คนเผ่าฮั่นของจีนนำใช้ภาษาจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีตัวหนังสือที่พัฒนาสมควรเมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีคนใช้หลายที่สุดนอกจากอยู่จีนแล้วอยู่สิงคโปร์และมาเลเซียก็มีคนส่วนหนึ่งนำใช้ภาษาจีนชาวจีนดังดาวคนตามประเทศเชื้อสายจีนหลายสิบล้านคนอยู่แห่งต่างๆในโลกก็ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ของตนภาษาจีนเป็นภาษาต้นต่อที่คนจีนใช้และก็เป็นภาษาทางการภาษาหนึ่งของสหประชาชาติภาษาจีนมาตรฐานเอื้อนว่าภาษาจีนกลางอยู่ภายใต้วันเอื้อนว่ากัวหยูแปลว่าภาษาแห่งชาติส่วนอยู่สิงคโปร์และมาเลเซียแมนเอื้อนว่าขวาหยูแปลว่าภาษาจีนคือกันภาษาจีนกลางแม่นภาษาห่วมของคนเผ่าฮั่นในยุคปัจจุบันซึ่งถือสำเนียงปักกิ่งเป็นเสียงมาตรฐานถือภาษาภาคเหนือเป็นภาษาพื้นฐานถือภาษาจีนแบบอย่างในปัจจุบันเป็นกฎไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนในท้องถิ่นต่างกันและชนเผ่าต่างกันในการสื่อสารให้เข้าใจกันจีนมีเนื้อที่กว้างขวางและมีประชากรดวงหลายทั้งจะใช้ภาษาจีนอย่างเดียวแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นก็ใช้บ่คือกันนี่ก็แม่นภาษาท้องถิ่นซึ่งมีแต่เข้าใจอยู่ท้องถิ่นแห่งนั้นปัจจุบันภาษาจีนมีภาษาท้องถิ่น7ประเภทใหญ่คือภาษาภาคเหนือภาษาอูภาษาเชียงภาษาก้านภาษาแคะภาษาหมินและภาษากวางตุ้งในนั้นภาษาภาคเหนือใช้อยู่ขอบเขตกว้างขวางกว่ามูและมีประชาชนใช้หลายกว่ามูภาษาแคะภาษาหมินและภาษากวางตุ้งยังใช้อยู่ในชาวจีนดำด้าวอยู่ต่างประเทศและคนต่างประเทศเชื้อสายจีนภาษาท้องถิ่นของจีนซับซ้อนที่สุดความแตกต่างกันระหว่างภาษาท้องถิ่นต่างๆแม้นอยู่สำเนียงคำศัพท์และไวยากรณ์ในนั้นความแตกต่างกันในด้านสำเนียงแม้นชัดเจนที่สุดอยู่เขตภาคตะวันออกแคมป์ทะเลก็มีสุภาษิตว่าว่าห่างกัน5กิโลเมตรสำเนียงก็บ่คือกันแล้วถ้าคนในท้องถิ่นต่างๆล้วนแต่เว้าด้วยภาษาท้องถิ่นของตนก็จะเข้าใจยากเป็นเวลาโดดนานแล้วคนจีนก็หักฮู้ว่าควรใช้ภาษาเดียวกันเมื่อเทียบกับภาษาท้องถิ่นที่ห่างกัน5กิโลเมตรก็มี3เนียงที่ต่างกันแล้วคนอยู่แห่งต่างๆด้วนแต่ฟังเข้าใจภาษาจีนกลางเพราะว่าเว้าภาษาจีนกลางมีผลดีสำหรับคนในท้องถิ่นต่างๆสื่อสารกันและส่งต่อข่าวคราวฉะนั้นรัฐบาลจีนเอาใจใส่ที่สุดนำเวียกงานเผยแพร่โฆษณาภาษาจีนกลางและส่งเสริมให้ทุกคนเรียนภาษาจีนกลาง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความม่วน

0: ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใช้ท่าน
1: นองตะเวนตกนองตะเวนตกตั้งอยู่ภาคตะเวนตกของเมืองขางโจวแขวงเจ้อเจียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคังคูซูตีและคังคูไปตีแบ่งหนองออกเป็น5ภาคส่วนคือหนองนอกหนองในหนองเย่หูหนองในตะเวนตกและหนองใต้น้อยในหนองมี3เกาะคือสามสะสะท้อนแสงจันทร์ศาลาใจกลางหนองและเกาะหยวนกงคนทั้งหลายมักเปรียบเทียบหนองตะเวนตกของขางโจวและหนองในม่านของสแนลแห่งสวิสเป็นไข่มุก2หน่วยของตะเวนออกและตะเวนตกก็แม่นย้อนมีหนองตะเวนตกมาโคโปโล

0: 师母屋顶，要知你什么无限顶面神一落系嘅实阿姆纳康教师会。ในภาษาจีนมีบางคำศัพท์เกี่ยวกับติ่งก็ได้แสดงให้เห็นความหมายนี้ตัวอย่างคือเว่นติ่งแปลว่าอยากยาดเอาอำนาจยี่เฉียนเจียวติ่งหมายถึงความเบาที่เด็ดขาดซื่อหมู่วู่ติ่งแมนวัตถุบุหารอันล้ำคาที่ค้นพบอยู่เมืองอันหยางแขวงเหอหนานในปี1939มันได้ผลิตขึ้นในไทยราชวงศ์ชังของจีนห่างจากปัจจุบันนี้ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วติ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมม้วนโทนนี้เป็นเครื่องท้องสำลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการค้นพบเดี๋ยวนี้เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนติ๋งเป็นหม้อต้มอาหารในสังคมดึกดำบรรพ์ในเวลานั้นติ๋งเป็นเฮ็ดด้วยดินเคลือบฮอดราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจวเทคนิคในการหล่อหลอมท้องสำลีของจีนก้าวเข้าสู่ระดับสูงที่สุดชาวจีนก็ใช้ท้องสำลีมาเฮ็ดติ๋งเวลานั้นติ๋งบ่แม่นเครื่องใช้ประจำวันของประชาชนอีกแล้วมันได้กลายเป็นเครื่องสำคัญในพิธีกรรมเป็นตัวแทนให้แก่ผู้ที่มีฐานะสูงและมีเกียรติเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สิทธิอำนาจของเจ้าชีวิตซื่อหมู่วู่ติ่งแมนเจ้าชีวิตเหมินติ่งของราชวงศ์ชังได้สั่งให้ค้นก่อสร้างขึ้นเพื่อบูชามันดาของพระองค์ซื่อหมู่วู่แมนตัวหนังสือที่แกะสลักอยู่ข้างในฝาของติ่งนี่นักหมู่ฮั่นนักคดีอธิบายว่าซื่อหมายถึงบูชาหมู่วู่ก็แมนมารดาของเจ้าชีวิตเหมินติ่งภายหลังมาซื่อหมู่วู่ได้กลายเป็นซื่อของติ่งไปเลยซื่อหมู่วู่ติ่งสูง1เมตร33ซมยาว1เมตร10ซมกว้าง 0.78 เมตรหนัก 832.84 กิโลกรัมในเวลานั้นต้องการโลหะหลายกว่า 1,000 กิโลกรัมและกรรมกร 2-300 คนจึงสามารถเห็นได้รูปของมันมีสีวิตสีวาทั้งสง่าพาเผยฝีมือมีความละเอียดปานี่ที่สุดอยู่ทั้งก้องของติ่งมีสีขาใหญ่คำบังแล้วคือมีพลังหลายอยู่น้ำโตติ่งมีลวดลายสนิทต่างๆเห็นแจ้งสวยงามเนื้อในแสดงให้เห็นถึงความมีสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลเก็บเกี่ยวสื่อหมู่วู่ติ่งได้ตั้งหน้าให้แก่ผลสำเร็จสูงสุดในด้านเทคนิคก่อสร้างเครื่องท้องสำลีในราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจว
1: ฉันจะเอาเพลงนี้ไปมอบให้คนที่ฉันรัก

่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

และเนี่ยเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและเนี่ยนี่ถือเอิ้นว่าและเนี่ยเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งสาวเผาฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผาฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหยียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดนำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรพาหลักของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนฮวงเต้คางซียังได้รับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยกั่งจิงจงและซ่างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและติเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู่ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงฮวงเต้คางซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คางซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อหักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้สาวนาซับสาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของสาวนาหลายเทียพระองค์ได้ปกป้องการพัวพันอันเข็งตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชล้มทั่วเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปกป้องทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองและศาสนาต่อติเบตเสริมสร้างการบริหารต่อติเบตเฮ็ดให้ประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

เจงกีสขานและคุบไลข่านพงมงโกลแม่นเผ่าเก่าแก่อยู่ภาคเหนือของจีนในท่าแห่งศตวรรษที่12เมื่อได้ต่อสู้กันเป็นเวลา10กว่าปีแต่หมู่จีนได้ท่อนห่มกกเหล่าต่างๆของพงมงโกลปี1206ได้รับเลือกตั้งเป็นเจ้าสวิตของมงโกลโดยเขาหลบว่าเจงกีสขานแปลว่าเจ้าสวิตที่ใจเด็ดเดียวภายหลังจึงจิสคานสั่งตั้งประเทศมงโกลใหญ่ที่ข้ามทวีปอาซีเอรบแล้วประเทศเข้มแข็งการเคลื่อนไหวทั้งการทหารไปฮอดเขตลุ่มแม่น้ำดานูเบมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลกภายหลังจิงกิสคานเสียชีวิตแล้วของทหารมงโกลได้ดับส่วนราชวงศ์ชาตะวันตกและจีนและท่อนโฮมภาคเหนือของจีนในปี1260คบไลข่านที่เป็นหลานของจิงกิสคานสืบทอดบัลลังก์ปี1264ตั้งราชธานีอยู่ที่ต่าตูที่เป็นปักกิ่งในปัจจุบันฮอดปี1271คบไลข่านได้ตั้งตนเองเป็นฮ่องเต้ยังเป็นทางการและสั่งตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเริ่มแต่ปี1271หาปี1368เพิ่นก็แม่นฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนค่อยๆปรับปรุงการปกครองภาคเหนือแล้วก็สุ่มกำลังบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้ในที่สุดได้ดับสวนราชวงศ์ซ่งไต้ปี1279ถอนโฮมทั่วประเทศจีนภายหลังคุบไลข่านเป็นฮ่องเต้แล้วก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์การบริหารของส่วนกลางและท้องถิ่นก่อนอื่นพระองค์ได้ตั้งองค์การที่ว่าจงชูเฉิงแปลว่าสำนักงานรัฐบาลเป็นองค์การบริหารสูงสุดอยู่แห่งต่างๆของจีนได้ตั้งชิงจงชูเฉิงที่เป็นองค์การปกครองสูงสุดอยู่ท้องถิ่น10องค์การนอกนี้เขตถูบัวที่เป็นทิเบตในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเขตบริหารเขตหนึ่งของจีนยังเป็นทางการซึ่งควบคุมโดยส่วนกลางโดยกงราชวงศ์หยวนยังได้ตั้งองค์การคุ้มครองผังหูและไต้หวันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไต้หวันขึ้นกับรัฐบาลกลางของจีนการสั่งตั้งระบบชิงจงชูเฉิงของราชวงศ์หยวนได้เพิ่มทวีการพัวพันระวังส่วนกลางกับท้องถิ่นและระวังท้องถิ่นเขตในส่วนกลางราชวงศ์หยวนมีการคุ้มครองเขตส่วนเผาส่วนหน่อยซ้ายแดนยังบังเกิดผลกว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมามีผลดีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเอกภาพที่มีหลายส่วนเผ่านี่แม่นการปฏิสังของฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนระบบชิงจงชูเฉิงที่สั่งตั้งขึ้นในราชวงศ์หยวนถึกน้ำม้าไส้ฮอดสุมาณี

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกศนา
0: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นโพตำเนื้อรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาร่วมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายยิ่งขึ้น
0: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำเนื้อไลฟ์กันทั้งสองคนตึมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านไลฟ์ทรงทางแต่ว่ามีทรงทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับทรงทางทำอิฐที่ท่านสามารถทรงคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยทรงไปที่ lao